0: 安在大家几步，安那的二两有得一担，看那米得开用嘛。你讲我安在百五月，看老外也放起家得，安一担阿会一担老外也一担杂杂米。ตื้อตื้อขายนายักพูมาตื้อขายไว้เส้นอีตามามีวื้อวึกไม่เอาตื้อขายว่าสิเองนี่ปลายปีสัตว์ปึ๊บละไว้ตังตื้อมาหาข้าปีซื้อเทนิสเยสว่ามันตังมาซื้อเทนิสเลยมาขนาดนั้นมียาอาทิตย์แก่แก่งนู่นนู่นวังไว้ส่งขายปึ๊บอีทีตาอีตาเนี่ยเสียวขายฮิกิสแต่ทำชาติยังข้าควงว่าเองข้าอายก็ยังนึกนานนักควงว่านึกนึกตาปันตันสู้สกิตาสฮิสัดงักเนเวนจิงนึงน้ามาหินสุนาลานี่กังน้าอังปันนึงว่าตื้อกว่าว่าเขี่ยโชคินอัดกันเนกน้าฮาวัยปังไก่ปันสุนาลาปันนึงวิวเวปุตเอาหินโนวาจักฟักเงินสังยังอิตาวัยอมนี่เนกันทิสโอเวลNe sitte putsalla vaitingu. Na annaa ve taha mökkään vungu. Isoi, ikuai, amamam ne vunkat. Paine pahita sypan paine kaamami tykkai kään kysne pamkas pamhaki au jengu. Putne put lalvainguas ne papi panjenka kakkat. Te kaivastutangu sun jaunen ne annaa ve pam itaki tuki.Sepan suun hisat itam panhakam hintoti nyt itam hapi annave naalase. Itam kanna mitökaive ima taatajan pupas puma jaka hita puma hinka kuak itam panjan jaka jan pumalla vaje jenka katökaien. Ne hapi it antsa ak naavitin ne jen ikitsuki. Sun jaunen ne put tsyhtä paine.Kanat ne piuit aknaavan. Pai pömää sinun pitan pankau itan pahan jes, vaikka itan it tutsval piti myyjengua. Nekpa pikhapi ne pöt au pai pömää sinun pöt panaja itan pömää it taataham sylauti. Ne piu hunvungua. Ipava. Pam sysnötönk pöt itaki tsoki tsyhtä.Päipi aska mungui niinkäki tangue, ne paaka mungui, ne päipi lavai aja. Ne pam aapi jo, pam aapi neppu itan päi aska tootim, kia kämpu maapi ikita hu nakkatit, jesva. Pahan lavai ja työkaiva ja pahan, ei uittekaiva ja sun jaunen, niin kämpu mahihita anjanikai.Jan toti kai pui tako itamai pitti kinai hitaki toki. Uvi ma anka et naa vastuti ni sino mu. Vai naat itam as jeska itam as ukio. Mungem hin ima tuak jesdikat. Naa nauak na. Itaati mai enge. Ka haalai mu hak ehvaka mu. Ang uuam te. Askoli.
1: Hope you ready. Have a good day.
2: Support for KUYI comes from the Hopi Elections Office. The Hopi Elections Office is accepting candidate applications for the Hopi Board of Education. Interested individuals must submit a complete candidate packet by August 27th at the Hopi Elections Office. More information is available at 928-734-2507.